0: ยมึงไปแยงปลาดนักไปพนแก้วรุ่ยนายจีปะเตะบุญเยอะแตะก้มประแกรมปวดเด็ดหางเบิดเนี่ยพนยางอรปึงในคนมนุษย์เนี่ยมาฟึงเปลโกปะตึมปะตึมนาจีเราปลแปลงยอบรุดหนับเลยโบตุยะห้ามเปิดเนี่ยพนยาหางน้ำนี้จุ่มแต่ตะนอยาตะตื้อก็มองปุบปะเตะหัดตึมจอมนุษย์อมังกรุดรุบห้ามหังกันโบหอยเป็นคนมนุษย์แก่ปาตะเปียหวัดเปิดเกะกวาตะนอปะดอยาตะดาปะบดยะปะครบจันเบิดเนี่ยพนยาโปรยหางปะเกาะไปจริงอันนี้นำมาตาอัจฉริยะรับเป็นปนับคนมนุษย์เงี่ยมาฟึงปลาโกเวเปียวเติ้งปลวกแกมุงกรุดรุบยึดใครเปลี่ยนปากะเลี้ยงปากละตะไลตุจแย่รับเวจรันหัดตึมกำมันเงี่ยเมาตุจแย่เปียวปากร้ายใบตึมคนปลุกเงี่ยมามากรดำ
1: คุลเงี่ยปลวกกองคิดเกตทหารจารเปลวเรจวะตะญาปะโต้นุยอปานปลวกทหารแกล้งคุมยูรับเวก็ตัวตุเลติจูปูอกสังอนาปล่อยใบบนจุแกสังปูด้วยแนวตัวปะกวาดนี้ปลายปลาเปรี้ยวใบบนตะแคงใบยาตุลมุ่งปลุงเปลี่ยนตัวปั้นตัวปอตัวเนียมกองคิดเกตทหารจาร์เมาเอียปอบดรับเป็กก็ตัวเต้าตัวปลอยจอมนุ้ยอปานเปรี้ยทหารคุมยูปุปด้อยสางรับเป็กก็ตัวเต้าเลติจูปุสางอันละปล่อยใบบนชื้อกวาดปล่อยยุ่ยเยี่ยมเมาบลูดเอลิงแนวปะอันนี้ตัวเปรี้ยวรำหางนนรุ่ยเย่ประเดียงประตูหางคุมยูปะกระตึมอันนี้สร้างใบกวาดนี้ปลายปลาตุเปลวตรงเรียดในคนนี้เงี้ยมารู้เย่ปุปด้อยสร้างระเบียกตุปันปลุกจุปสร้างใบบัญชีดับอมังนนระเบียกปะปลุกลาวสร้างเมาประเดียงประตูแนวปะกวาดนี้ปล่อยตุเปลวใบบนตะแคงหามเอาระเบียกปลุกสาอโกสังรินแกมรินห่างอโกสร้างตนาตับใบในปลาขวาคิดเกยตาหันจารจัตญาปตุนุยอปันเปรยตาหันเก่งกะปะกะเจ็บรันจวยตุกรองคิดเปรยเล่าคุมจรูตุมอโกสังแกแตรอโกสังรินอโกสังตรับตับรำหังนนกรองปะกะเจ็บกละเงี้ยเยอะมังตุมตลายปตุนเงี้ยตาวิเปรยเงี้ยเปรยเกลบอยอตุเปรยเงี้ยจารคุลคุลนุยปุ่มตาจารปะเล็บรำหังกองอันนี้เท่าขาป้าปะปุเมรปลุกนับเตรียมหม้อบังแก้วมตาเตรียมยั่วหางปรักตาริมนับเตรียมเนื้อมึงตัวโตโตกระป๋าโตกระโปรงปรักก็จะได้เน็ตยกปุ่มตาหามนุ้ยทาปุ่มตาหม้อตะไลติดตะนับใบบะเบะบ่าวเฟืองแก่งโง่จาร์พระแง่ปะปุ่มเตรียมบุกประเทศตะไลตะปะเมนกุมยูดเลตนับมึงขนนุ้ยปุ่มตาจาร์ห่างตึมกองนี่ขับป้าเปียวก็ตึมปมนุ้ยบุตรพระอามังเลนจาร์ปลิ้นเนื้อตึมเปรอะและมตาเตรียมระเบียกปลุกไกลปรักยื้อตุ้มกองนี้เท่าขับป้าพร้อมปรันจวยคุ้มจรูทารเกลตะไลไปจอยมุ่งคมนุ้ยท่าทนจาร
0: อันนี้มีแปลอีกจุดติวปริกลุงนัวกลิตองเงี้ยกัดลุ่มนุ้ยแกะดักมาแกงกะปลาเพราจิโลพร้อมนนอันนี้มาตัวพลปเจอัดลูดแลร์สมมติก็จะพยายามแก้งกับตัวมาตัดเป็นใบลูกนี่มังจะสลายลูกมนุษย์เปลยก็นั่งก็ตกดาวอมังตะไลเละปะเท่าหมึกหรือซีใบยุในตะไลจิตไปแก้งกระแดงห่างนี้มาตัวปเจเตียวบดดาพลอากาศระกำมีแต่บิดจุดทำสกัดแต่ประมาณก็ตัวเจเลนหุ่งปืนเบาจิตเซฮัตึมปลุกอันนี้สิพลปเจเตียวเคล็ดตัวซีห่างเปลยตกตัวริมกระเทยฮัตึมฮอร์เปลฮะเตียวปิเจตุยฮอริเปลยวัดทางบุ้มเมาปะอาร์ปะเทาปุนอากาศมนุษย์เปลยก็นั่งกระตุกดาวอมังตะไลบวนมึกปุริซีตะไลเท่ามึงตาเตียวใหญ่อภิอมังทุนตัวเปลปลุกสปันอัดตัวนองมึงตะไลหอยจระเข้ดับลูกกับมนุษย์แกะดักมาจากในกระเดียงล้อตะเตียงฮอร์เปลเปลยปิเจปุนปลาอามายเลทิทุกมินทรีนปลายชื่อบ่าวเอียรู้จารสไลปริเทาระเบียบปิจิคำปะกะเจ็บบินตาแกงกะเนาตรกแรงตึมกับปะดังหยับตุกดาวกะเจ็บแฮมกะมึงเปลยปิจิบ่อยนนอันนำเปลยตะแตงบุเทาคุณอากาบินตาอากาบุเทาโอ้มนุษย์สิตะแกะแระตัวเฮียมปะกะยูสิเละกะยูเละกละตะไลแกงกะแดงครอมหักเมาอมังคาริเปลี่ยนตุ้ดเล่น